ความสงสารหลายอย่างทีนี้โอ้ชีวิตการดีกว่าการดีใจแบบ

0: พี่อันนี่จะต้องเห็นจิตอ่อนออกเสียเพราะฉะนั้นเน่อย่าแอนที
1: อายุเนี่ยคุณดูตาเนี่ยเพราะว่าอย่างเรา
2: สิ่งที่คุณดูตาเนี่ยขยันได้ตารุ่นไ
0: ปยา
2: โกยังโยมเรน
0: ฮะต่อต่อโกยังโยมเรน
2: อินสตรูเมนต์ตุ้ยตุ้ยพุ่งเตะ